0: Cholo. ອັນນີ້ກະປາປ້ອງນະຕອງກະປາອະບລູງລະປົງກະປາອະບລູອັນຕັກຕາມໍບໍກັນລະດາມໍບໍກັນລະນູກັນຢູ່ມາງກັນຍັງລອງກັນບໍ່ຈັດມໍຈະເຊລບໍ່ວ່າມັນບໍ່ອັນເຊເປໃນຄຸຍດວັດຕໍຫຼາຍບໍ ແລະທໍແລະທ້ອງຫາແລະພີ່ອະນໍເດນພີ່ອະນໍດິວນາກະເບລະຫາຈຸງດາກະຕົງກະຫັງກໍດາກະກໍຢາພີ່ອະນໍມີກິດນໍມີກະທໍຈາມີກິດມາກະຊໍຈົມພີ່ອະນໍເດນພີ່ອະນໍດິວກັນລົມຍໍຫຼັກກໍກໍຕໍຍໍເດປາກໍດາກະຫຼຸນມີກໍຈາມາຈົມບໍ່ໄດ້ລະ ก็นั่งก็ตัวบักนั่งก็ตัวนั่นแหละดีรงเราด้วยเนาะเนี่ยก็วัดแต่งเองดุร้อยเวลาดูแลยืนยันเต้นเต้นดูดูบ่ก็รุ่มตาตุ้ยชัวบ่ก็รัวตาตุ้ยชูเนี่ยรอกันเลยยังครบอันนั้นหลังเต้นอะไรพวกนั้นนี่นะ
1: มีเชยนะเพิ่นนี่ชักว่าเขาเนี่ยชักว่าวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นวุ Arbet ho ere kaku, mungkin ere sahaja.